ิมกระทั่งคล้องร้อยแกงห้อยคมลืมกระทั่งญาติมิตรที่เคยชิดชมลืมยอดอมกุ้งหน้าลงไปหาในบึงลืมลูกหม้อแกงครัวน้อยอดหัวคลอกลืมบัวบอกหม้อปูกินกันรออยู่พึ่งลืมน้ำฉุบมองโดนเคยโอนดึงลืมมันถึงแกงปลาไหลใส่หัวถือลืมล่วงแปลก

มัวถือแกงปลาไหลพอได้ใส่เสื้อเนลีมไอแดงไอนอดโคดโคเท้าลีมไอข้าวหูพึ่งควายที่มึงเคยแค่ลีมปูยาตาใหญ่ลืมไส้เปลลีมตำเทลูกหมุดลีมนอปุดชายนาลีมอื่นก็ลีมได้ลูก